0: นั่นอามุดละไก่ติ่งอากระเงินอู่ลู
1: นาย
0: เชียรังไม่สละเชียปังไม่ซองนายอิสกันกำลังเนียให้ไงพอสีพอสกำลัง
1: ดาวกินคอนซินชามันคนไหนเคยน่าสักเก็ตคุณชามุดับปะดับปะตันคุณชานาย
0: อามิริเซเนียดับปะสังอู่น้ำปะนักินบุหัดอากุดบดิสิปลีน่าเชียkay wala sa sampagtaha sa imong abana niya. Muka nugun sang tindog mo sa kabuhi. Graduado ka! May disente ka gaobra. Apang kahapos ang sa imong patayogon sa palad sang imo asawa? Man po po'y, kung batunon mo pagani siya, makasiling ako na wala na sa pinakagagong abana sa kalibutan kundi ikaw nagidya.
1: Life?

0: รถ
1: โอ้โอ้ได้นั่นลูกอย่ากูมามาดีใครมีใครมั้งได้ก็ฮิบิชะสำคัญนะก็ปากิกับเบลส์อาคอนกินให้ล้านัดสิได้กับซิโลลานี่ยะอังกินพังอายุอันนี้สังบุลิก
0: เออันนุมันมาปะอุลิตนั่งเบลาค
1: ูได้ปะอุบุสกันนั่งเบลาคายปุ๊บยPangayuin na lang sa patawad ang nabuhat mo. Kag magpangako, ka hindi ka na magliwat.
0: Lot?
1: Balik na di ah. Bisan para na lang sa imo mga anak.